0: 妹仍然住在这里，七妹回来也会跟姐姐们一起住。三姐的弟弟妹妹最开始都没有在店里帮忙，因为三姐让他们有了更好的选择。
1: 好啊，阿爸，เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงไม่ต้องเรียนเยอะให้มาช่วยทำงาน
2: จะจับโบ่แม่งทักแล้วเดี๋ยวก็กักคุมคือเดี๋ยวบอกต่อเดี๋ยวไอ้ทักโจนี่แม่งทักป้าป้าดุมาก
3: ไม่เลี้ยวแฉบแฉบบัวอึ้งกลัว
2: เกียร์เลี้ยวป้าป้าแหละมองยังอึ้งไม่เอาเชียน
1: แต่นี่เขาบอกไม่เป็นไรเขาทำเองให้น้องๆอ่ะไปเรียน
2: ปักถ้อยกูสิแล้วหัวจับนี่แล้วก็ขังกลัวบอกคือโทษ
1: คนที่สองกับคนที่สามเนี่ยเขาเสียสละคือถ้าเขาไม่ออกมาขายของหรืออะไรแต่อะไรเงี้ยไม่ช่วยเหลืองานที่บ้านอะไรเงี้ยพวกน้องๆก็ไม่ได้เรียนหนังสือ
2: ตีไม่
0: 六十年前，当时只有十岁的三姐和十三岁的二姐，还有后来去世了的大姐，决定放弃学业。
2: 一、二、三，做工课写字和弟个妹啊，去读书，吃难，开学，我也开学，是吧？开
1: 学。ตั้งแต่คนที่สี่ขึ้นไปก็เรียนจบปริญญาหมดทุกคน。
2: หัวหี้แหละหัวเฮียอาตีอาหมวยไม่ไกลอ่ะหูหอหอทักจือแล้วหัวเฮียใกล้ใกล้ใกล้ฮักเลย
0: 虽然很早就辍学，但三姐至今还保存着自己的最后一本课本。
2: งูหลักจำนี่แล้ว
1: เขาเรียนภาษาจีนนะเรียนเก่งด้วยครั้งหนึ่งอ่ะที่เขาไปเมืองจีนกันอ่ะเขาเจอคนจีนแล้วเขาก็พูดนิดนึงเขาก็ดีใจแล้วไม่มีใครพูดได้เลยแล้วเขาพูดได้ว่าเขาไม่ได้เรียนหนังสือเยอะไง
2: อุสิจังเลยแหละถ้อยการผีทัดจูสุยเพื่อเปลี่ยนจูสุยเพื่อเปลี่ยนกันเน่าเดี๋ยวเสี่ยงซิน
1: She like to talk with the foreigner
2: ต่อยอีกต่อยยี้อ่ะ
4: ถ้าทักจริงว่าต่อยอีกต่อยยี้
2: อันนี้แจ้เคียง
5: เจ้า
2: ชาใครเลยชาใช่โอ้ยชาใช่อีเคียงว่าบอยชา
6: ซึ่งดีอ่ะ
2: เนี่ยว่าใครชื่อบอเอกเนี่ยชื่อบอรัก
6: บอรัก
2: เนี่ยดีเจ้อ่ะไม่แข็งแรงไม่มีคนทำอ่ะต้องเป็นคนทำเอาหมวยอาตีก็คือถัดจือเลี้ยว
0: 三姐从妈妈那里接替了最出众的煮炒工作。三姐也是十个姐弟中唯一一个没有离开过这个店的人。二姐是出嫁后回来店里当老板。六妹和九妹读完大学，在外工作过十几年后，才回来店里帮忙。七妹有自己的事业，三姐就这样一个人在厨房忙碌了一辈子。
1: 我写สละแต่ก่อนนี้ก็สวยมากนะ165
4: หลังอ่ะหลังก็เป็นแบบนี้เนี่ยหลังก็งออย่างนี้เนี่ย
1: สูงกว่าเราอีก
4: เสียดาย
2: ไม่เสียดายทำงานเลี้ยงน้องไม่เมยตีตีอ่ะไม่เมยตีตีอ่ะจับไกล
1: เดี๋ยวนี้ไม่สวยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่สบายเขาเป็นเกี่ยวกับระบบปอดแล้วก็ระบบทางเดินอาหารเขาไม่ดีไงคิดว่าเดี๋ยวเขาไม่อยู่แล้วเขาจะขึ้นสวรรค์ไปเป็นอันเนี้ย
7: 等到他死了之后，他肯定会成为天上的天使。

0: างฟ้าน
1: างฟ้า
0: จะเป็นอันนี้ขึ้นสวรรค์
1: นางฟ้า
0: ทุกคน
2: สามีก็一辈子都没有成家
0: กะกี่ใหม่เดี๋ยวอูเกี้ยอูอังไม่ไกลก็ไอ้หมดไม่ไกลก็โอ้เดี๋ยวเราก็เลยฉีอังฉีเกี้ยเขียดจีไรอูจีไรก็อังเขียดเลี้ยวเกี้ยเขียดเลี้ยวกากีบอเองกาที่ตัวเจ็ดนั่งเนี่ยขอซี่เราม
3: ีคนมาขอนะ แต่เขาไม่ไปแต่เขาก็ไม่ไปเขาจะเลี้ยงน้อง
4: คนจ
3: ี
4: น
3: ถ้าเขาไปแล้วใครจะน้องก็ไม่ได้เรียน
0: บอกคือเอาหัวหี่ตอนเดินหลังเสียหูเดี๋ยวคือบอกนั่งเลยเสียหูบอกนั่งเลยเสียหูอ่ะเข้าไปน้ำมาตามโคเกี่ยวจับไก่อยู่บอจีเฮ้ยเขียวเสียบอจีสงสารเขาก็ต้องมาช่วยเขา
2: 因为三姐的托举，让四妹成了建筑工程师，让五弟做了老师，也让七妹几乎环游了全世界。
0: 泰国、美国，你看TikTok流流的。
3: 上海、北京、广州，然后 New Zealand、India、Croatia、Europe、马来西亚、新加坡，เนี่ย，คือเขาให้โอกาสเรามากกว่าคือเขาให้โอกาสก็คือให้เวลาเราไปแต่เที่ยวอ่ะเบื่อแล้วเราเที่ยวมาทั้งชีวิตแล้ว
0: จีจอยเสียหนึ่งห้างอ่ะไกลอีกไกลอ่ะไอตัวจิกนั่งอ่ะตัวจิกนั่งบอกอังบอกพี่อ่ะ
2: 七妹六妹也和三姐一样
5: นี่ก็ไม่ได้แต่ง
2: 选择了一辈子没有结婚
3: เหมือนเพื่อนพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีค่ะมันจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องทำไมต้องมีแฟนตรงมาตรงมา
0: อยู่กันอย่างเงี้ยมีความสุขมากกว่าเกมมวยจ่อยห่อเลย
1: ตัวเจ็บนั่งอ่ะไม่รู้จะไปพึ่งใคร
0: กล้วยนี้มีใกล้อะไรเดี๋ยวปึ่งหมูจับนั่งดีจับนั่งเช็งแม่งอ่ะเชงแม่งอะไรเก่าอะเกียร์ซุงอะยีซาจับไก่อะ
3: every day she quickly คุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกเข้าไล่ไล่ไล่จิ้มฟันจิ้มฟัน
0: เธอไอ้เธอ
4: ร
0: ัก
4: ไหม
0: อ่ะดีใจที่น้องรักกันเนาะที่น้องรักกันก็ดีใจ
3: เคยถามเขาให้เขาพักเขาไม่ยอมเขาไม่ยอม
0: ยกออกมาก็ตั้งใจรับโปรแล้วไม่ต้องต
3: ่อแต่เขาเป็นอะไรเขาไม่ยอมบอกเขาบอกกูจะทำจนตายแหละจนกว่าทำจนทำไม่ไหวไม่รู้จะทำไงเนาะ
6: ไม่เหลืออะไรเลยพอดีวันนี้ก็ขายวันสุดท้ายอะค่ะ
7: จะเปิดทีนึงก็อีกเดือนนึงอะร้านร้าน
2: 可能是命运的安排林荣兴这个店十姐弟出生的地方竟然不是他们的房子

0: 我们拍摄的时候，房主将房子卖给了医院。三姐离开了她守护了一辈子的家，她也被迫退休了。
1: 黄皮哥就变老奶了。
0: 现在，林荣新新的店铺慢慢交给了二姐的女儿。
1: แกก็จะเป็นคอยบอกคอยทำอะไรเงี้ยจนแบบรสชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกัน
2: เริ่มใหม่ร้านทำใหม่หรือไง
3: Must come and try.
4: 好，姐，
3: 林永恒。
5: แค่นี้กูไม่เข้าไปกูแค่นี้ไม่เข้า
6: อันนี้อาซาเจอาซาเจ
7: แล้วเราก็คิดว่าเป็นบ้านเราเราก็ลืมไปเลยว่าเราเช่าเขาเพราะเราอยู่นานมากไง
8: อยู่มาตั้งแต่เกิด
7: ก็ทุกคนก็เกิดทุกคนก็เกิดที่นี่หมดไงถ้าคิดว่าเป็นบ้านเราลืมไปว่าอ้าวตายแล้วเราเช่าเขาดีกว่า
0: 泰国春武里府是一个海边城市。
1: Happy, happy, happy。
0: 三姐很喜欢海，但她跟我们说，她已经几十年没来过海边了。三姐现在就是在新家给姐妹们做饭。
5: อยากกินเขาจะรู้ว่าคนนี้ชอบอันนี้คนนี้ชอบอันนี้แล้วทำกินพอทุกคนกินเขาก็นั่งมองยิ้มยิ้มเขาก็ไม่กินเขาอยากเห็นน้องๆอ่ะทุกคนได้กินทุกคนอยู่ดีทุกคนมีความสุขเขาบอกว่าเขามีความสุข
1: ไม่เป็น
5: นี่เอามือทำยี
1: ้ไม่ว่าอะไรอ่ะ
8: ไม่ว่าไอ้วัดขนาดนม
5: ขนาดไหนไม่ว่าหัวใจหัวใจทำมือ
8: หัวใจอยู่ไหนหัวใจ
5: ทำมืออย่าง
1: นี้เนี่ยเนี่ย
0: 姐妹们在的地方，就是三姐心安的归处。她拥抱着她的全世界，她为之骄傲的一辈子。
7: 倒给倒倒给
5: 倒倒给。